0: างทางด้านนี้ทำให้ผมมีแรงบันดาล
1: What station is this?
2: Radio Goodies
3: Tank Fly Boss Walk Jam Nitty Gritty You're listening to the boy from the big bad city This is Jam